0: in an all-new season of Meet Me There.
1: Ming!
2: Where are you?
3: Oh my God, where are you, girl?
2: Whoop, whoop, whoop! Bennett, Harrison!
0: A killer cast.
4: Got my sister.
3: No, what?
0: Higher stakes.
3: We're running out of time, bro.
0: 8 hours, no communication.
5: If I don't find her in 5 hours, I will start to panic.
6: Please share location. I give you $20.
7: Bye, Bjorn.
8: She's blocked.
0: Three words that will determine how well they know each other.
9: You have dug out everything that I never knew all these years from him.
10: You're gonna crack her brain, but she loved this kind of thing.
5: Clearly, we're not that in sync, lah.
11: The lights all came out already. Oh, sister, can you find me?
12: I will find you, sister.
13: Meet me there.
14: Meet me there.
0: The search is on. Watch Meet Me There on demand at cna.asia.
15: Bangkok, Thailand's capital, keeps drawing tourists. The heat is rewriting the experience.
16: It's too hot and we are not able to complete everything on time. So 7-Eleven is the go-to for survival.
17: I went to the Chatuchak, the weekend market, and I think it's too hot outside, so I choose a cafe and I stay there about 2 hours.
18: Living in Hungary, we experienced that too. And basically, you just can't see people like out on the streets during the main hours, or you see everyone struggling.
15: More than 20 million people visit Bangkok every year. A new Oxford University study warns Southeast Asia's biggest cities are on the front line of extreme heat. Bangkok and Ho Chi Minh rank among the world's highest heat-risk cities. Driven by rapid urban growth, dense populations and limited access to cooling.
19: Bisa mempengaruhi destinasi, pilihan destinasi dari para wisatawan, terutama yang mancanegara. Dulu kan masih hanya ada di benua-benua Asia terkena, tapi kan lebih ke utara gitu, paling berhentinya di Cina gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah ke Thailand, Vietnam gitu. Karena kan masih berada di daratan yang sama, sampai semenanjung Malaya itu, Malaysia itu.
15: For years, tour operators planned around the dry or monsoon seasons. Now, they're planning around extreme heat.
20: ก็ถ้าอย่างบริษัทจอยค่ะจอยจะมองหลักๆว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวของเราจะมี2รูปแบบก็คือในแบบของ leisure แล้วก็ในแบบของ MICE ที่เป็นแบบ corporate event ประมาณนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเขามาเป็น leisure ส่วนมากเขาก็จะไปตามที่เกาะต่างๆอันนี้คิดว่าเอลนิโญก็จะมีส่วนเพราะว่าถ้าหากอากาศร้อนเกินเขาก็อาจจะไม่อยากออกเกาะหรือตัวเอลนิโญจริงๆก็มีส่วนทําให้ปะการังฟอกขาวหรือสัตว์น้ําบางตัวมันอาจจะไม่ได้มาใน area เดิมๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันน่าจะส่งผลต่อ experience ของเขาเขาอาจจะยังไม่เลือกเราณช่วงเวลานั้นที่เขาจะมาหากว่ามีเอลนิโญเกิดขึ้น
21: Dry weather on a prolonged basis will have a very significant impact on tourism and some of the offering and also tourism behavior. For example, in the whole of Southeast Asia, there are many resorts thatDepend on sun, sand, and sea, but the problem is that we get too much of the sun now. So much so that it could be 40 over degrees, even reaching 50 degrees Celsius. And therefore, many of these tourism spots will have to modify what they can offer.
15: Tourism is especially vulnerable to extreme weather. The 1997 to 1998 El Nino.Sparked widespread forest fires, blanketing Southeast Asia with choking haze and bringing tourism to a near standstill. The 2015 to 2016 Super El Nino also scorched forests, blanketed Southeast Asia in haze and disrupted travels across the region. This August, parts of Indonesia's Mount Bromo National Park were closed after a wildfire broke out.Officials said unusually dry conditions fueled the spread of the blaze in the national park. Now, the tourism industry is bracing for more such disruptions.
20: ในมุมผู้ประกอบการสิ่งที่คิดว่าน่าจะสามารถทําให้คนมั่นใจที่จะยังมาประเทศไทยได้ค่ะก็อาจจะต้องเป็นการสื่อสารเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นจากทั้งทางรัฐบาลกรมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ตัวบริษัทเองค่ะว่า ประเทศเราในจุดท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นจุดสำคัญนะคะเรามีความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญเหล่านี้มากน้อยเพียงใดค่ะว่าค่าไฟมันสูงค่าไฟสูงขึ้นจริงๆอันนี้คิดว่ามันจะไปกระทบต่อ operation cost ของโรงแรมร้านอาหารซึ่งตอนจบมันจะสะท้อนออกมาในราคาที่สูงขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่มีราคาที่ดีกว่าเราได้ค่ะ
15: But the effects of extreme heat extend far beyond the tourism industry into something much more fundamental. Thamonwan Rakpuak is 6 months into her pregnancy. It's her first child. Keeping cool becomes a daily struggle.
1: จะเป็นช่วงกลางวันค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วในห้องมันไม่ได้ติดแอร์แล้วก็จะเป็นช่วงกลางคืนค่ะอากาศมันร้อนแล้วทำให้ร่างกายมันแปรปรวน
15: Tamawan is 24 years old and a full-time housewife. Her husband works for a Japanese company. Although medical checkups show her pregnancy developing normally, every heat wave brings fresh anxiety. To reduce the risks,She limits her time outdoors.
1: ก็ออกไปซื้อข้าวไว้ติดตู้เย็นค่ะแล้วก็จะดื่มน้ำจะอาบน้ำจะเปิดพัดลมให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ร้อนเกินไปค่ะเพื่อเตรียมตัวพออากาศร้อนขึ้นนะคะก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะการใช้ชีวิตการออกไปข้างนอกก็ต้องแบบเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค่ะ
15: Rising temperatures are increasingly being linked to reproductive health, from conception to pregnancy.
4: In times where our temperature was at its highest, you know, throughout the year, we noticed that it sort of adversely affect the sperm count and quality of the sperm. You know, even though you assume that you're heat acclimatized and in a high heat environment, we know that that still has impact on sperm production. High heat actually impacts on the woman's stress levels.Because she gets very dehydrated, she's stressed, she's working out in the fields in certain parts of the regions when they're doing more agricultural work. This will put an unnecessary impact on her body. And that may indirectly affect things like her menstrual cycle regularity, whether she produces an egg every month, whether she ovulates or not. And this might have some indirect impact, you know, on human reproduction as well.
15: High temperatures during pregnancy have also been associated with the risk of complications.
4: That might also be another factor that may impact on couples' wishes, you know, to decide to even have a family and may even cause some problems with even trying to conceive at the same time.
15: Thailand is already having fewer babies than ever before. The birth rate is at a record low. Birth rates are also falling across Southeast Asia,For reasons such as rising cost of living and delayed marriages, worsening heat could add more downward pressure. By 2015, Southeast Asia is projected to be around 1.5 to 2 degrees Celsius warmer than today. But the more immediate concern is the intense heat that a strong El Nino could bring over the coming months.

0: we know that it only works when the whole team is in it together. So, and yeah, I'm really quite thankful that they actually practice it on their own.
1: When you guys need help, you can reach out to one of us.
0: Yeah, all right. So remember teamwork and share the work together. Okay, thank you, Lina, for sharing.
2: You go and come clap for yourself.
0: Okay.
3: Two, three.
0: Okay.
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
6: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
7: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA